0: 煮是人类以水烹饪的开端。然而随着锅中沸腾，新的灵感随之诞生。以带孔的篦子将食物与沸水分离，蒸汽透过孔洞均匀加热，既能保持食材形状，也能留存其天然风味与营养。从业30余载，吴丽蓉对食材的讲究源于她对正宗泰式风味的执着追求。
1: ปลาเนี่ยเวลาเลือกนะปลาต้องดูตาใสเหงือกเนี่ยต้องเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ขีบมันต้องเป็นสีชมพูปลากระพงเนี่ยมันก็ต้องมีเมือก
0: 产自泰国的尖吻鲈，肉质细腻，鱼肉的层状构造与稀疏的结缔组织使其在水煮时更易碎裂，以蒸汽加热则能更好地维持原本的质地。